0: Trent 104.5 น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริดและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop

0: เป็นไป
1: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กพีรถจักรยานยนต์ Honda
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต.FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45
0: Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาทีโดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ10เพลงเพราะต่อเนื่องเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงด้วยนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจาก Asia 7กับเพลง Loop ฉันจึงวนกลับมานะครับและ FJ ต้นก็วนกลับมาเจอกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนแล้วนะครับมาแทน FJ แบมของเราอีก1วันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเช้าวันศุกร์แบบนี้นะครับก็สู้ๆกับการทำงานในวันนี้แล้วกันนะครับทำงานกันอีกแค่1วันเท่านั้นเราก็จะได้หยุดพักผ่อนกันในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะอยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับแนะนำเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวต้นจัดให้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนในวันนี้เองนะครับเราก็จะอยู่กันไปยาวๆนะฮะ3ชั่วโมงเต็มๆไปจนถึง11โมงเลยนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกันเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
4: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท

0: ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
1: ส่งก่อนรวยก่อน
0: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได้
2: ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปใหม่โมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
7: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
8: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
9: FJ Sen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
7: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
8: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
7: Flex Lake Recommended

ก็เป็นการจับคู่ฟีจิ้งกันที่ลงตัวมากๆเลยนะครับระหว่างโจอี้ภูวศิษฐ์และพันธ์มรการนะครับกับเพลงนี้ฮะหม้อหุงข้าวนะครับบอกเลยว่าเคมีเนี่ยเข้ากันสุดๆไปเลยนะครับและก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่กำลังมาแรงมากๆจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยยอดวิวของ MV เพลงนี้นะครับก็ทะลุ5ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับปล่อยมาแค่ประมาณ3อาทิตย์เท่านั้นเองนะฮะ FJ ต้นขอเปิดให้คนได้ฟังกันเลยนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกกับช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended Recommendedและตอนนี้นะครับฟังให้ดีเลยนะฮะเศรษฐีเงินล้านอาจเป็นคุณนะครับลุ้นกันต่อยังไม่จบนะครับธนาคารออมสินเดือนหน้าฉลอง113ปีต่อกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทนะครับหลังจับรางวัลครั้งที่1ไปแล้วนะครับแจกรางวัลมูลค่ารวม13ล้านบาทนี่คือโอกาสของคนรักการออมนะครับที่จะช่วยให้คุณเนี่ยเก็บเงินไว้ได้อย่างมั่นใจและมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคใหญ่ซื้อเพิ่มลุ้นต่ออีก2ครั้งกับรางวัลพิเศษอย่ารอช้านะครับครั้งที่2นะฮะวันที่16มิถุนายน2569จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทรางวัลละ1ล้านบาทจำนวน30รางวัล นะครับครั้งที่3วันที่16กรกฎาคม2569นะครับจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลรวมรางวัลพิเศษ100ล้านบาทนะครับลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าใหม่ที่ซื้อสลากออมสินและลูกค้าเดิมทั้งสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินเวลาเดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ต้นแล้วนะครับแต่ว่าในชั่วโมงหน้าทุกคนห้ามหนีต้นไปไหนเด็ดขาดเลยนะฮะเพราะต้นมีซิงเกิลจาก Bus Because of You ไอชายรอทุกคนอยู่ครับ DJ

เพิ่งมาเจอกับพวกเราไปเมื่อวานนี้เองนะครับในช่วง Flex Talk นะครับกับเพลงนี้ดีใจที่ไม่มีเธอนะครับและซิงเกิลจากอิงค์วรันธรด้วยครับ

0: าใจนนแฟมกันหน่อยนะฮะพิงจากนนทนนนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมบี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket ซันสุ M District Flex Rise 4.5
3: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ้ย

0: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: ค่ำคืนที่ความทรงจำจะถูกเล่นซ้ำอีกครั้งถ้าคุณชอบเพลงแอบชอบคิดหรือรักเปิดเผยจากละอองฟองเราจะพากลับมาให้ฟังสดๆใน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents ละอองฟอง13มิถุนายนนี้ที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้น590บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Trent 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: มาแล้วนะฮะกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับจัดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับ10เพลงเพราะๆที่ทุกคนช่วยกันเลือกเข้ามาด้วยนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจากโดมจารุวัฒน์นะครับเพลงนี้เนี่ยเขาก็ได้ร่วมงานกับมาทีมด้วยนะครับกับเพลงอบกอดเธอด้วยความรักนะครับและบอกเลยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับถ้าต้นไม่รักทุกคนเนี่ยต้นไม่บอกจริงๆนะฮะกับกิจกรรม Flex Pay ของเรานะครับแจกกระหน่ำกลางปีกับ Flex 104.5 I love my job I love my job นะครับไปเติมไฟไปฮิวใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตคุณให้กลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เป็นสายคอนนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆนะครับกับบัตรคอนเสิร์ตให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชื่นชอบคลับเทอร์ตี้นะครับแล้วก็คอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีอีกมากมายเลยนะครับรวมถึงใครที่ช่วงนี้ทำงานหนักเหมือน FJ ต้นนะครับเราก็มีวอเชอร์มาสซาจแอนด์ออนเซ็นนะครับให้ไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นอย่างอิชิรินเวลเนสนะครับรวมถึงมีสิทธิพิเศษอื่นๆให้ทุกคนได้ไปเลือกใช้อีกมากมายเลยนะครับง่ายๆนะฮะแค่ดาวน์โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin นะครับมาร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆได้เลยที่ Flex 104.5 ครับ 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5
1: So out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์ชัดทุกคำ
6: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮิวใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮิวใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5

0: ็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะจริงๆนะครับแล้ว FJ ต้นก็โล่งใจมากๆเลยนะครับที่ได้เปิดให้คนได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซิงเกิลจาก Gemini และ Fold นะครับกับเพลงถ้าสวรรค์ไม่มีเธอฉันก็ไม่อยากไปนะครับเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง Ticket to Heaven เด็กชายไม่ไปสวรรค์ด้วยนะครับจัดให้ฟังกันแล้วนะฮะกับช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ
1: Flex Flex recommended. Flex Flex next hour.
0: สำหรับในชั่วโมงหน้าก็กลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับทุกคนแน่นอนที่สุดว่าต้นมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่นะครับจะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: าจะเป็นเพลงโปรดของใครหลายๆคนเลยนะครับไม่บอกเธอจาก Bedroom Audio นะครับก่อนหน้านั้นก็คือล้มแชมป์จาก Tillyburst X Polycat รวมถึง1คนตรงนี้แอมเฮียจาก Per Peach ด้วยนะครับ FJ ต้นก็ยังคงอยู่ตรงนี้นะครับชั่วโมงหน้าอีก1ชั่วโมงกลับมาเจอกันที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแล็บที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect Flex Delivery
2: ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
2: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้
1: ที่ Flex 104.5 10 10 45
2: Non-stop music
1: 10 play hit
2: 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter

0: ซิงเกิลจากน้องริสานาริสานะครับกับเพลง My Daisy นะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะส่งท้ายกันไปเลยกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อแล้วนะครับและบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะฮะฟุตบอลโลกหรือว่า World Cup 2026เนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับล่าสุดนะครับเขาก็มีผลการคำนวณจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับเขาทำนายออกมาว่าทีมที่จะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปีนี้จากการคำนวณนะครับก็คือทีมชาติสเปนนะครับมีโอกาสถึง 16.1% เลยนะครับส่วนอันดับ2นะครับก็คือทีมชาติฝรั่งเศสนะครับอยู่ที่ 13% อันดับ3ทีมชาติอังกฤษขวัญใจชาวไทยนะครับอยู่ที่ 11.2% อันดับ4ทีมชาติอาร์เจนตินานะครับอยู่ที่ 10.4%อันดับ5ทีมชาติโปรตุเกสนะครับอยู่ที่ 7% อันดับ6ทีมชาติบราซิลนะครับได้ไป 6.6% นะครับและทีมชาติเยอรมนีอยู่อันดับ7นะครับที่ 5.1% นั่นเองครับก็สำหรับบอลโลกครั้งนี้นะครับใครที่รักทีมไหนชอบทีมไหนนะครับก็ตามลุ้นตามเชียร์กันได้เลยนะครับและที่สำคัญดูบอลให้เป็นกีฬาอย่าเล่นการพนันนะครับทุกคนและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับเราไปคุยกับผู้โชคดีของเรากันเลยดีกว่าที่ได้รับเมนูจาก Flex Delivery ของเราครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวเองนิดนึงครับ
2: ค่ะชื่องามค่ะทำงานอยู่ออฟฟิศตรงพระโขนงค่ะ
0: คุณงามทำงานอยู่ออฟฟิศตรงพระโขนงใช่ไหมครับวันนี้เป็นไงบ้างครับคุณงามถึงที่ทำงานยังครับ
2: ถึงตั้งแต่9 โมงครึ่งแล้วค่ะ
0: ถึงตั้งแต่9 โมงครึ่งแล้วแปลว่ารถไม่ติดเลยเหรอครับแถวนั้น
2: นั่ง BTS ค่ะคุณ
0: นั่ง BTS นะครับบอกเลยว่าวันนี้คุณงามเนี่ยถือว่าเป็นผู้โชคดีของเรานะครับที่ได้รับเมนู Flex Delivery เดือนมิถุนายนนะครับที่เราเนี่ยจะขอส่งความ

0: ฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอ็กเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานในวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนนะครับพร้อมความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟรสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตและบาสออริจินอลนะครับแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเนโรกับโลเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโลวานิลาโลชาโคมัชชะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งนะครับก็จัดเต็มกันไปเลยให้ฟินกันไปเลยนะฮะพร้อมฟินกันยังครับก็ฝากคุณงามด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมแบ่งเพื่อนๆที่ออฟฟิศกินนะครับแล้วก็ถ่ายรูปโพสต์ลงในช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็มาร่วมสนุกกันอีกนะครับกับ Flex Delivery ของเรานะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับนะฮะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับสปอนเซอร์ของเรานะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอ็กเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
2: Flex Leg Recommended This Week ได้แค่เดินมาส่งกวินดีฟีดแบล็คฮาร์ท

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Like Recommended

0: สำหรับใครนะครับที่กำลังเจ็บปวดจากการต้องจากลาโดยที่ไม่มีโอกาสได้พูดคำว่าลานะครับ FJ ต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยซิงเกิลจาก Three Man Down นะครับกับเพลงไม่เคยได้ลานะครับก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเทอม4ด้วยนะฮะ FJ ต้นเปิดให้เลยนะครับทิ้งท้ายกันไปกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ตอนนี้ก็หมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะครับในชั่วโมงหน้าต้นขอส่งต่อให้กับ FJP มาดูแลชาว Flex ทุกคนกันต่อนะครับพร้อมกับ3เพลงนี้ที่ต้นทิ้งท้ายเอาไว้ให้คนได้ฟังกันต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะฮะ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้านะครับแล้ววันนี้หมดเวลาของ FJ ต้นแล้วต้องไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เป็นเพื่อนต้นตลอด3ชั่วโมงเต็มๆในวันนี้นะฮะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 20:00 ถึง 21:00 ที่ Flex 104.5 วันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ

0: Daily Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
3: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
4: ม
3: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริดและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop
3: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ยินดีเสมอถ้าเธอได้เจอคนที่ดีกว่าจาก First Unwatt featuring C9 ครับและนั่นคือเพลงที่จัดให้ในช่วงนี้1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์11โมงจนถึงบ่าย2ก็เจอกันกับ FJ Pim นะครับในวันศุกร์แบบนี้ช่วงวีคเอนด์เพื่อนๆชาว Flex มีแพลนจะไปไหนกันบ้างหรือเปล่านะฮะช่วงนี้ผมก็รู้สึกว่าอากาศก็ดีนะไม่ได้ร้อนเท่าช่วงที่ผ่านๆมานะครับแล้วก็ฝนก็ไม่ได้ตกทีเหมือนก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเหมาะแก่การไปนั่งเอาท์ดอร์นะครับเห็นคนไปทำกิจกรรมกันเยอะโดยเฉพาะไปเต้นกันที่สวนลุมหรือว่าไปวิ่งออกกำลังกายช่วงนี้เทรนด์เฮลตี้ก็กำลังมาแรงนะครับผมก็รู้สึกดีใจนะฮะที่คนไทยเราหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นเนาะอ่ะอย่าลืมนะครับ stay tuned กันต่อท้ายชั่วโมงยังเหลือกันอีก2เพลงเท่านั้น let's go
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส
6: ้เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
7: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com

0: และเพลงที่อยากมาแนะนำให้ชาว Flex ได้รู้จักการส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้นะครับเป็นซิงเกิลจากวงตบจูบอย่าง Slap Kiss นั่นเองนะครับกับเพลงไม่มีที่ยืนหรือว่า No Role จัดให้ส่งท้ายกันไปเลยในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour
0: ชั่วโมงที่2ใกล้เข้ามานะครับช่วงเที่ยงก็ยังอยู่กันกับ FJ Pim แล้วก็3เพลงนี้ด้วยที่รอทุกคนอยู่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลย

0: Stay tuned กันด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดทั้ง3เพลงนี้นะ
1: Flex Flex Next Hour
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮปหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ใครที่อยากมาต่อกันในทางออนไลน์มาได้เลยนะฮะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราก็ได้หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.flexconnect.net นั่นเองแต่ก่อนอื่นเลยนะมีกิจกรรมที่อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันและผมบอกได้เลยว่าคุณจะต้องฟินแน่นอนเพราะเราแจกกระหน่ำกลางปีครับกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job I Love My Job ไปเติมไฟฮิวใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทเลยนะครับรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองนะครับใครเป็นสายคอนเสิร์ตครับห้ามพลาดบัตรคอนเสิร์ตให้คุณไปฟินกับศิลปินที่คุณชื่นชอบนะครับเช่นคอนเสิร์ตคลับเตอร์ดี้นะครับและคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีอีกมากมายใครเป็นสายเวลเนสนะครับก็มีเหมือนกันนะครับวอลเชอร์มาสซาจและออนเซนผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นแท้ที่อิชิรินเวลเนสไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังมีแจกอีกมากมายเลยง่ายๆแค่โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect และสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆจากพวกเรา Flex 104.5 ครับ
1: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: Flex 104.5

0: เป็นเพลงที่บาดลึกจริงๆนะฮะสำหรับซิงเกิลล่าสุดจากอิงวรันธรกับเพลงจำไว้เป็นเพลงที่เอาไว้เตือนเราเวลาใครสักคนไม่เอาเราเราก็ควรจะรักตัวเองนะครับอ่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับแน่นอนว่ากิจกรรมแน่นมากๆก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมี Flex Pay I Love My Job I Love My Job ไปใช่ไหมฮะส่วนสายกินครับต้องกิจกรรมนี้เลย Flex Delivery เดือนมิถุนายนนี้ครับขอส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงครับและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนพร้อมความหวานจากร้านคุโมะแล็บที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตและบาสก์ออริจินอลแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเนโรกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัชชะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งครับและหลังจากนี้เราจะมีเวลาอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเจอกันชั่วโมงหน้านะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ห้องสี่มุมซ้ายจากปามี่ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เมื่อวานนี้นะฮะเพิ่งพูดไปเกี่ยวกับปันนะฮะแล้วก็เพลงใหม่ของเขาที่ได้เปิดไปเมื่อช่วง1045ที่ผ่านมานี้กับเพลงรักให้เธอได้รู้หรือว่า Proof ซึ่งเป็นซิงเกิลล่าสุดที่ได้ฝากไว้กับแฟนๆนะครับก่อนที่จะเข้าไปบวชแต่ล่าสุดนี้19ชั่วโมงที่แล้วครับเซอร์ไพรส์มากมีการปล่อยเพลงใหม่ออกมากับเพลงขอแค่นี้หรือว่า Forever and Ever ซึ่งเป็นลิริกวิดีโออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปันได้สึกออกมาแล้วทำเพลงนี้หรือว่าได้ทำเอาไว้ก่อนที่จะไปบวชนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ผมขอพูดตรงๆว่าตอนนี้เข้าไปอยู่ในเพลย์ลิสต์ของผมเรียบร้อยแล้วชอบมากวายบ์ของเพลงนี้นะครับเป็นเพลงรักที่ถ้าเกิดส่งให้แฟนเนี่ยบอกได้เลยว่าแฟนละลายหายไปกับพื้นดินแน่นอนนะครับ FJ พิมพ์ก็อยากมาแนะนำเพลงนี้ให้ได้รู้จักกันเข้าไปได้ในช่อง YouTube ของปันเพื่อไปฟังเพลงนี้นะครับและสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคุโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านบูเน่โบรสกับโบรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโบรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโบรชาโคลมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโบรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
5: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

Radio Job. Crop to play it. 1045 non-stop music. 10 play it. 45 นาที ที่ Flex 145 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย

0: ซิงเกิลล่าสุดจากโจอี้พัวสิทธิ์ฟีเจอริ่งพันวรการครับกับเพลงหม้อหุงข้าวพันนี้ก็เป็นศิลปินที่อยู่ในวงการเพลงไทยมานานมากล่าสุดผมไปอ่านคอมเมนต์ของเพลงนี้ดูนะฮะมีแต่คนบอกว่าเห็นพันมาร่วม20ปีแทนที่จะดูมีอายุขึ้นนะครับกลับสวยขึ้นซะงั้นแล้วก็ยังทำผลงานเพลงดีๆแบบนี้มาให้พวกเราได้ฟังกันเรื่อยๆเนาะซึ่งเพลงนี้ก็เป็นการคอลลาโบเรชั่นกันที่ผมบอกได้เลยว่าลงตัวมากๆอีกเพลงนึงนะครับก็อยากมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันส่งท้ายกันไปเลยเป็นเพลงสุดท้ายแล้วในช่วงของ SJ Pim ในวันนี้นะครับในช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: หมดเวลาแล้วนะครับชาว Flex ทุกคนชั่วโมงหน้าเดี๋ยว FJ ญี่ปุ่นมาดูแลทุกคนต่อนะครับใครอยากกลับมาเจอ FJ พิมมาเจอกันได้นะครับในอาทิตย์หน้าวันและเวลาเดิมเลยวันพุธถึงวันศุกร์11 โมงจนถึงบ่าย 2 ครับส่วนชั่วโมงหน้าครับ FJ ญี่ปุ่นได้เตรียมไว้แล้วสำหรับ3เพลงนี้

0: 3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แล้วนะครับในช่วงของ FJ ญี่ปุ่นสำหรับวันนี้ FJ พิมพ์ต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะบ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาBubba Cup.

0: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริททามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อบกอบ

บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม mm. จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที

0: และนี่คือซิงเกิลจาก Bogie Lion นะครับกับ Wing Won ส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5สวัสดีทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับช่วงนี้อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะรับช่วงต่อมาจาก FJ พีมเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยวันนี้วันศุกร์ที่12มิถุนายนอยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมนะครับอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาที่แอป Flex Connect ของเราได้เลยสำหรับเช้าวันนี้ก็เป็น1วันที่ต้องบอกว่าปวงชนชาวไทยอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจอีก1ครั้งนะครับต้องน้อมดวงใจถวายความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า

0: Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
1: Flex Delivery ลุ้นฟิน อิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

ทิ้งท้ายกันไว้ในชั่วโมงแรกวันนี้เป็นซิงเกิลใหม่จากพี่แว่นใหญ่นะฮะกอดความทรงจำหรือว่า Embrace นั่นเองต้องบอกว่าสำหรับเรื่องราวต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นจริงนะครับถึงแม้ในวันนี้เนี่ยจะเหลือเพียงแค่ความทรงจำของเราที่บางครั้งก็ทำให้เรายิ้มได้บางครั้งทำให้เราร้องไห้นะครับแต่ความทรงจำเหล่านั้นมันก็มีค่าเกินกว่าจะลบลืมมันไปได้จริงๆนะฮะและนี่คือ Flex Recommended Flex Recommended Flex Next Hour บ่าย 2:56 นาทีนะฮะอยู่กันไทยชั่วโมงแรกสเตจูนกันกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 บรรยากาศบ่ายๆวันศุกร์วันนี้วันสุดท้ายของการทำงานก่อนจะได้หยุดพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์นะฮะแต่วันนี้ก็บรรยากาศอึมครึมพอสมควรเลยเมฆเยอะนะครับไม่รู้ว่าฝนจะตกลงมากี่โมงหรือเปล่าหรืออาจจะตกมาเวลาเย็นๆเหมือนเมื่อวานเนาะโอ้โหเมื่อวานนี้ตอนเย็นคือตกหนักมากๆเลยนะฮะถ้าเกิดตกมาอีกวันนี้รับรองรถติดแน่นอนเลยแต่ยังไงชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อนะครับผมมี3เพลงนี้จัดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

0: ี๋ยวได้ฟังกันนะครับมีซิงเกิลจากแก้มวิชญานี X มาทีมหัวใจปลอดภัยดีนนทนนท์ featuring your boy TJ กลัวลืมแล้วก็ Musketeers กับแค่คุณด้วยใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: ช่
1: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ82ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30 พฤษภานี้ที่ imethai.com
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin

0: 10เพลงต่อเนื่องกันเลยเมื่อกี้นี้เป็นซิงเกิลจากปานสอนนวัดนะครับกับที่เดิมใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มาอยู่กันกับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงที่2แล้วนะฮะบายๆวันศุกร์วันนี้ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้เป็นการเปิด FIFA World Cup 2026อย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยไปแล้วนะฮะที่เม็กซิโกนั่นเองก็มีชากิร่าเนี่ยขึ้นไปมอบเสียงฮือฮาให้กับแฟนๆทั่วโลกเลยทีเดียวคนรอติดตามชมเยอะมากๆเลยนะฮะสำหรับ World Cup เนี่ยเป็นกีฬาที่มีคนดูเยอะที่สุดในโลกเลยนะและเดี๋ยวเช้าวันพรุ่งนี้นะครับคนไทยจะได้เห็นลิซ่าและลิสามโนบาลของเราเนี่ยขึ้นเวทีเปิด World Cup เหมือนกันที่สหรัฐนะครับตอนเช้า6:30 น.นะฮะจะมีการถ่ายทอดสดมาจากโซฟีสเตเดียมที่ LA สหรัฐกันเลยทีเดียวรับรองว่าลิซ่าจะไม่ทำให้คนไทยต้องผิดหวังแน่นอนต้องรอดูกันเลยแล้วก็ยังมีที่แคนาดาด้วยนะครับอีกหนึ่งที่นะเพราะว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกัน3ประเทศเนาะเม็กซิโกแคนาดาแล้วก็สหรัฐนั่นเองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผลบอลต่างๆนานาโหหลายๆคนก็ลุ้นกันมากเลยนะปีนี้ว่าใครจะได้ถ้วยไปครองนะครับในปีนี้ต้องมารอลุ้นกันนะฮะขอบคุณด้วยครับช่วงนี้บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
6: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
5: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
8: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
9: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com

การจากลาโดยที่ไม่มีโอกาสแม้แต่พูดคำว่าลาก่อนเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่โอ้โหเจ็บปวดมากๆเลยนะและนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก3 Man Down ไม่เคยได้ลานะฮะแล้วก็ยังเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเทอม4อีกด้วยส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended Flex Recommended Recommendedช่วงนี้ FJ ญี่ปุ่นก็มีสินเชื่อดีๆมาฝากกันด้วยนะครับให้บ้านเนี่ยปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดนะครับที่ดินที่สวนหรือว่าที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะฮะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับผ่อนตาม3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปใครสนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอย่าลืมนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินเอาล่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่ออีก1ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะฮะวันศุกร์แบบนี้

0: จัดเพลงไว้หลายอารมณ์เลยนะมีซิงเกิลจาก3สาวพิกซี่กับเชค We Will Let Watier นะฮะ Wanna Be Yours แล้วก็ Season 5 Featuring กับ The Parkinson เมื่อคืนด้วยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ตอนนี้เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวนะครับอย่าไปไหนกลับมาอยู่กันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นนะ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket สันสุ M District Flex Rise 4.5
3: Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Love Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต45นาที

0: นี่10เพลงต่อเนื่องกันเลยหลากหลายอารมณ์นะฮะรับรองว่าถูกใจชาวเฟล็กซ์กันแน่นอน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงที่3ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะทุกคนส่งท้ายกันไปเมื่อกี้เป็นซิงเกิลจาก Jasminica นะครับ2สาวสุดสวยสุดแซ่บกันเลยเพื่อนเตือนแล้วซึ่งช่วงนี้ FJ ญี่ปุ่นก็มี1เรื่องอยากจะมาเตือนชาว Flex กันด้วยนะฮะสำหรับกิจกรรมดีๆของเราของฟรีที่อยากจะมาแจกให้ชาว Flex กันแจกกันกระหน่ำกลางปีกันเลยทีเดียวคือบอกเลยว่ายิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะฮะกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job I LoveMy Job ให้ทุกคนไปเติมไฟฮีลใจกันกับของรางวัลกว่าแสนบาทเลยหรือเรียกว่าเป็นการรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณเนี่ยกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองอีกครั้งหนึ่งหลังจากทำงานกันมาเหน็ดเหนื่อยเกือบจะครึ่งปีกันแล้วเนี่ยนะครับผมมีหลายอย่างเลยนะฮะไปผ่อนคลายกันกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่ Ichirin Wellness นะครับมีทั้งแบบไปนวดหรือไปออนเซ็นก็ได้ส่วนใครที่เชื่อในเรื่องของการมูต่างๆรู้สึกว่าครึ่งปีแรกมันไม่ค่อยปังนี่แนะนำนี้เลยเป็นการเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวให้มันปังๆนะครับกับแมนการินแล้วก็แม่หมอต็อกแต็ก A4 ยังมีอีกหลายอย่างเลยนะฮะไปดูกันได้โหลดแอป Flex Connect ไว้เลยแล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin ร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปแบบฟรีๆเลยนะฮะที่ Flex 104.5 1045 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah rightFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยส่งความฟินกันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้สำหรับ Flex Delivery ของเรานะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกับผู้โชคดีดีกว่าว่าได้รับไปแล้วได้ชิมกันหรือยังสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณงามใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เย้คุณงามยินดีด้วยอีกครั้งนึงก่อนเลยนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะขอบคุณค่ะ
0: ตอนนี้คุณงามทำอะไรอยู่ครับ
1: ทำงานค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อทำงานอยู่เนาะไม่น่าถามเลยนะครับคำถามแบบนี้ คุณงามแล้วเป็นยังไงได้รับไปแล้วเป็นแบบว่าคอกาแฟอยู่แล้วไหมฮะ
1: ใช่ค่ะทานกาแฟทุกวันเลยค่ะ
0: ทุกวันเลยใช่ไหมแล้วกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้มันนุ่มละมุนนมสดจริงเนี่ยเขานุ่มละมุนแค่ไหนคุณงาม
1: ชอบมากค่ะอร่อยมากยิ่งทานกับขนมที่ส่งมาคือเข้ากันมากเลยค่ะ
0: โอ้โหแบบปังปังเลยนะแล้วทานหมดไหมฮะ
1: กาแฟหมดค่ะแต่ขนมอาจจะยังก่อนเพราะนั่นมันเยอะมาก
0: มันเยอะเนาะแบ่งเพื่อนๆทานได้นะฮะแบ่งกันได้
1: เลย
0: โอเคน่ารักมากเลยยังไงวันหลังมาร่วมกิจกรรมกันได้ใหม่นะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะฮะสวัสดีครับนี่นะฮะใครอยากฟินแบบฟรีๆเหมือนคุณงามก็อย่าลืมเพราะว่าเราส่งความฟินแบบยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงนะครับแล้วก็กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกคนแน่นอนพร้อมความหวานจากร้านคุโมแลบอีกด้วยที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันนะฮะกับเมนูชีสเค้กออริจินัลชีสเค้กช็อกโกแลตแล้วก็บาสออริจินัลครับผมแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรลเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัชชะนะครับแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งอีกด้วยอย่าลืมมาลงทะเบียนที่ Flex Connect กันเยอะๆได้เลยนะครับขอบคุณด้วยนะฮะกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย Flex Flex Recommended This Week รักให้เธอได้รู้ปั่น

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านบูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิ

0: ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Flex Lake Recommended

ซิงเกิลส่งท้ายในวันนี้นะครับเลือกเอาซิงเกิลของพีพีกริดมาฝากกันกับเก่งไม่พอ good not enough นะฮะก็เป็นความรู้สึกแหละของการพยายามลืมใครสักคนหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะรักตัวเองให้ได้นั่นเองนะฮะแต่ผมว่าบางทีเนี่ยเราไม่ต้องรีบหรอกครับในการลืมใครสักคนนะฮะแค่ใช้ชีวิตต่อไปแล้วสักวันหนึ่งความรู้สึกมันก็จะเบาลงไปเองนะส่งท้ายกันในวันนี้เลยกับ Flex Recommended Flex Recommended แม่ใกล้จะ5โมงเต็มทีแล้วนะฮะจะได้เวลากลับบ้านกันแล้ววันสุดท้ายในการทำงานแล้วด้วยก่อนจะไปพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์แต่เชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนอาจจะกำลังแบบเริ่มหิวแล้วเนาะเดี๋ยวใกล้เวลามื้อเย็นกันแล้วใครที่กำลังมองหาขนมกรุบๆนะครับที่กินคู่กับอะไรก็อร่อยรองท้องเวลาหิวก็ได้อยากให้ลองจริงๆกับบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อยผมลองมาแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นไข่เป็นไอติมช็อกโกแลตนะครับหรือว่าเป็นพวกแยมเป็นชีสก็ได้หมูหยองน้ำสลัดก็เข้าเหมือนกันคือเรียกว่าสวิงกิ้งได้ทุกเมนูเลยทีเดียวหรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยเหมือนกันนะครับลองกันเลยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต Flex

0: ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Zen ได้เลยนะฮะมี3เพลงนี้มารออยู่แล้วในต้นชั่วโมงเดี๋ยววันนี้ FJ ญี่ปุ่นต้องไปก่อนยังไงก็พักผ่อนให้เต็มที่นะฮะเสาร์อาทิตย์แล้วก็ขอให้เย็นนี้รถไม่ติดมากถึงบ้านกันไวๆนะครับทุกคนไปก่อนแล้ว Have a nice weekend นะบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได้
2: ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราท

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: Trent 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45
0: Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาทีโดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: Flex Flex 104.5
1: นี้คำว่าเราก็คงไม่มีอีกแล้ว

0: Time flies จากนนทนน featuring กับเจฟซาเตอร์ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะเพลงนี้ใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากฟังสดๆอยากเจอกับพวกเขาทั้งคู่กันแบบเป็นๆ เนาะมีโอกาสอยู่นะสำหรับคอนเสิร์ตคลับ30นะคะที่บัตรเนี่ยขายเกลี้ยงไปแล้วเนาะแต่สำหรับชาว Flex 104.5 คนที่ชอบฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากจริงๆกับช่วงนี้ที่ Flex 104.5 อยากจะแจกกระหน่ำกลางปีแจกเยอะมากทุกคนกิจกรรมนี้สมชื่อจริงๆ Flex Pay ไปเติมไฟไปฮิวใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทใจดีมากเลยนะ Flex นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะอยากให้ทุกคนได้รีชาร์จพลังชีวิตให้ได้กลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองนะคะโอ้โหวันนี้ก็เก่งมากนะสำหรับชาวออฟฟิศทุกคนเดินทางมาถึงวันศุกร์แล้วแต่อย่างที่บอกไปอ่ะใครอยากเจอนนทนนใครอยากเจอเจฟซาเตอร์และศิลปินที่เราชื่นชอบนะคะทั้งคลับ30หรือศิลปินเกาหลีอีกมากมายก็สามารถที่จะมาลุ้นกับของรางวัลไปฟรีๆแล้วมีหลายรางวัลด้วยบางคนบอกอุ๊ยอาจจะรู้สึกเติมคอนเสิร์ตพอแล้วช่วงปีนี้แล้วเดี๋ยวมีแบบจะไปเองอยู่แล้วด้วยอะไรด้วยอยากไปนวดมากกว่าอยากจะไปเล่นกีฬามากกว่าอยากจะไปจัดเต็มกับบุฟเฟ่ข้าวต้มมากกว่าก็เข้าไปติดตามรายละเอียดกันได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect แต่ที่แน่ๆเลยทุกคนแอปพลิเคชันนี้ดาวน์โหลดเอาไว้ยังไงก็มีแต่ได้กับได้นะคะยิ่งฟังยิ่งสะสม Flex Core ยิ่งมีโอกาสมากนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนส่วนวันนี้ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณค่ะ Bistin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuitคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz

0: จำไว้จากอิงวรันธรซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่เซนว่าแฟนๆนี่มีเหนื่อยเลยอะถ้าอยากจะร้องตามได้โหเสียงสุดยอดเสียงสูงและเสียงใสมากๆสำหรับศิลปินคนนี้ที่ยังคงความซินป๊อปเอาไว้ได้ในทุกๆผลงานแล้วก็ยังมีความหลากหลายในตัวเนื้อหาแล้วก็แนวเพลงได้ลงตัวมีความเป็นอิงสุดๆจำไว้แล้วกันนะคะว่าอยากฟังเพลงของอิงวรันธรเมื่อไหร่ก็ขอกันเข้ามาได้มีโอกาสได้ฟังแน่นอนเหมือนกับช่วงนี้เลย Flex RecommendedFlex Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: หมดชั่วโมงนี้แล้วทุกคนอย่าพึ่งไปไหนย้ำอีกทีว่าช่วงนี้ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากจริงๆนะคะกับกิจกรรม Flex Pay ก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นี่แหละสิ่งที่ทุกคนต้องทำคือฟังเพลงกันต่อแค่นั้นเลย

0: ังเยอะๆอยู่กับ FJ เซ็นยาวๆสะสม Flex Coin กันแล้วจะได้เอาไปแลกของรางวัลมากมายที่แอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะสามเพลงนี้ค่ะหลัง 18:00 น.อยู่กันต่อที่นี่ Flex 104.5 นะคะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาก
3: ลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแล็บและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: จะรักหรือจะร้ายจากเคลียร์1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ช่วงที่น่ารักที่สุดแล้วใจดีมากกับทุกคนเพราะว่ารักชาว Flex ทุกคนนะคะมี10เพลงฮิตให้ทุกคนได้ฟังกันต่อเนื่องแบบนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายกิจกรรมเลยขอพูดหน่อยแล้วกันเนาะเหมือนช่วงนี้ไม่ค่อยได้เตือนเลยอะ Flex Delivery เดือนมิถุนายนขอส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนพร้อมความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตและบาสออริจินอลแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโบรวานิลาโบรชาโคมัทฉะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งโอ้โหทุกคนแต่ละเมนูที่จะอ่านไปแล้วทรมานตัวเองไปจริงๆนะเอาเป็นว่าไปลงทะเบียนกันนะคะที่แอปพลิเคชัน Flex Connect สำหรับ Flex Delivery เดือนมิถุนายนนี้แจกแบบจัดเต็มมาก
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket สันสุ M District Flex 104.5

หม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งกับพันธ์วรการนะคะคือทุกคนเพลงนี้ชื่อน่ารักมากแล้ว MV ก็น่ารักสุดๆนะคะส่วนคาแรคเตอร์ของเพลงก็เป็นเพลงแนวแบบป๊อปร็อกเนาะแล้วมีจังหวะพื้นบ้านสไตล์ของโจอี้เหมือนเดิมสนุกฟังง่ายติดหูแล้วเซนว่าเนี่ยแหละจะทำให้ทุกคนฟังแล้วติดใจแล้วก็อาจจะฟังแล้วหิวด้วยเนาะชื่อเพลงหม้อหุงข้าวนะคะนี่คือ Flex Recommended Single สุดท้ายปิดท้ายอัลบั้มโพลซายสไตล์ซาวด์ของโจอี้ภูวศิษฐ์เอามาทิ้งท้ายในช่วงนี้ให้ทุกคนฟังกันนะคะ Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour ใครกำลังอยู่ในช่วงของการเดินทางแล้วถ้าเกิดว่าเจอรถติดขึ้นมาไม่เป็นไรนะคะชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อเนาะ

0: ทุกคนไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะสำหรับวันศุกร์แบบนี้ค่ะช่วงเวลาใกล้หนึ่งทุ่มยังมี FJ เซนและอีกหลายเพลงนะคะชั่วโมงหน้ารอฟังได้เลยค่ะที่ Flex 104.5 และผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะ
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Love Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮปหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

ล้มแชมป์จาก Tilly Birds X Polycat นะคะหมดเวลาของ FJ Zen วันนี้ถึงเวลาบอกลาทุกคนแล้วสินะเดี๋ยวยังไงไปฟังเพลงด้วยกันต่อทุกคนเซนไปฟังต่อด้วยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะอยู่ที่ไหนก็ฟังเพลงไปด้วยกันได้

0: มี3เพลงนี้นะคะทุกคนฟังกันต่อได้เลยหลังจากนี้ส่วน FJ เซนมาอีกทีจันหน้านะคะเจอกัน 5:00 นที่ Flix 104.5 ค่ะ
1: So out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

Radio Job. Crop to play it. 1045 non-stop music. 10 play it 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5

0: ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

าฮะช่วง2ทุ่มแบบนี้ปกติพี่ต้นแต่วันนี้เป็นแบมอีก1วันเรียกว่า3วันติดเลยนะฮะสลับกันไปนะฮะมีพี่ต้นมาแทนช่วงแบมแบมมาแทนช่วงพี่ต้นก็คือ12ชั่วโมงปกติแบม 8:00 นนะฮะนี่มาในช่วง2ทุ่มนะฮะทักทายคุณผู้ฟังแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้มาพร้อมกับเพลงเพราะๆอย่างเดียวนะฮะมาพร้อมกับการอัปเดตกับกิจกรรมที่แบมแจกในช่วงเช้าด้วยนะฮะกับ Flex Delivery สำหรับเดือนมิถุนายนครับขอส่งความฟินยกออฟฟิศเลยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมครับให้การทำงานวันนี้เนี่ยเป็นกู๊ดโมเมนต์แล้วก็ทุกวันเลยเป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกคนนะฮะพร้อมความหวานจากร้านคู่หมดแล็บครับที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟล่สดใหม่ทุกวันนะกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตแล้วก็บาสออริจินอลแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรครับกับโรเค้กแฮนด์คราฟอย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัทฉะแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งด้วยนะฝากไว้ด้วยครับกิจกรรม Flex Delivery ฮะ

0: ซึ่งก็จาก3 Man Down นะฮะมาแนะนำให้ได้ฟังกันกับนี่เลยไม่เคยได้ลาครับกับ Flex Recommended
1: Flex like Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All

0: แป๊บๆหมดเวลาของแบมในชั่วโมงแรกนี้นะฮะแต่ Flex Six Sound ครับ3เพลงนี้เราฟังกันเลยต้นชั่วโมงหน้า Stay tuned กันยาวๆนะฮะที่นี่ที่เดียว Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: Flex Flex recommended this week ไม่มีที่ให้ยืน slap kiss

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music
2: 10 เพลงฮิต 45 นาทีโดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ซึ่งก็จะ Fellow ครับกับยิ้มง่ายในช่วงนี้ 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2ที่แบมแทนพี่ต้นนะฮะก็จัดให้ตามสัญญาแบบเป็นที่เรียบร้อยเป็นเพลงที่ทุกคนขอมาทั้งนั้นครับหลายๆคนขอมาตั้งแต่เช้าเลยนะฮะนี่แบมรู้เองเลยนะฮะ Know with first hand เพราะว่าปกติจัดช่วงเช้าก็จะเห็นละกับrequest ที่หลายๆคนส่งมานะฮะตื่นมาก็แบบฟูมูดไหนก็ส่งมาเลยนะฮะเยี่ยมเราก็พยายามจัดให้ตลอดทั้งวันแบบนี้จนกระทั่งส่งเข้านอนกันเลยนะฮะก็เพลงเพราะๆเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีซิงเกิลจาก Slap Kiss ด้วยท้ายชั่วโมงนี้มาแนะนำให้ได้ฟังกันรอติดตามนะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Musicสิบเพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่
1: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภาคมนี้ที่imethai.com
6: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5

0: จะก็จากสลับเคสกราฟกับไม่มีที่ยืนจัดให้กับ Flex Recommended
1: Flex Flex Recommended Flex Flex

0: แป๊บๆหมดเวลาในชั่วโมงที่2ของแบมในวันนี้นะฮะแต่แน่นอนครับ3เพลงนี้ Flex Sex R รอฟังกันได้แน่นอนต้นชั่วโมงหน้า Stay tuned กันนะที่นี่ทีเดียวครับ Flex
1: Flex Flex Next Hour
2: ค่ำคืนที่ความทรงจำจะถูกเล่นซ้ำอีกครั้งถ้าคุณชอบเพลงแอบชอบคิดหรือรักเปิดเผยจากละอองฟองเราจะพากลับมาให้ฟังสดๆใน Lido Live House Nostalgia Replay Presents ละอองฟอง13มิถุนายนนี้ที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้น590บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect
3: Popcorn Popcorn Popcorn

0: โซอัลอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Non-stop Music

0: ซิงเกิลจากเจฟซาเตอร์ครับกับของขวัญปีใหม่ในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับไม่ต้องรอปีใหม่ครับมีของขวัญกลางปีด้วยนะฮะจากคลื่นเรา Flex 104.5 นะฮะกับ Flex Pay I love my job ไปเติมไฟฮิวใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทครับบัตรคอนเสิร์ตให้ได้ไปฟินกับศิลปินที่ชอบมีศิลปินไทยแล้วก็เกาหลีเลยนะเยอะแยะเลยรวมถึงวอลเชอร์มากมายครับไม่ว่าจะเป็นวอลเชอร์มัสซาจและออนเซนผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับจากญี่ปุ่นที่ Ichirin Wellness นี้เป็นต้นครับง่ายๆครับใครที่อยากได้ฟรีๆแบบนี้แค่โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect แล้วก็สะสมการฟังเป็น Flex Coin ครับแล้วก็มาร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆได้เลยนะที่นี่ทีเดียวครับ Flex 104.5
1: 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda

0: ซิงเกิลจากอิงวรันธรครับจัดให้เป็นเพลงสุดท้ายในช่วงแบมแล้วนะฮะกับ Flex Recommended จำไว้ Flex Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: พูดคุยได้อย่างหมดเวลาในช่วงของแบมในวันนี้แล้วนะฮะขอบคุณทุกการติดตามเลยฮะแต่แน่นอนครับ3เพลงนี้เราฟังกันต้นชั่วโมงหน้าเลยที่นี่ที่เดียวครับ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
1: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริดและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Event Pop
1: 10 10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ค่ำคืนที่ความทรงจำจะถูกเล่นซ้ำอีกครั้งถ้าคุณชอบเพลงแอบชอบคิดหรือรักเปิดเผยจากละอองฟองเราจะพากลับมาให้ฟังสดๆใน Lido Live House Nostalgia Replay Presents ละอองฟอง13มิถุนายนนี้ที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้น590บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect
1: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
3: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
2: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
3: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
2: ส่งก่อนรวยก่อน
3: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
2: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
6: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
6: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
8: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่
9: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ฮอนด้า

0: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket สันสุเอ็มดิสทริกFlex Rise 4.5
1: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Sen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแล็บและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: Sold out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
6: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาที

ฉันไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอน

0: รายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เธอบอกให้ฉัน

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music
1: 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop non-stop music

มพลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music On Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาทีที่ Flex 104.5
1: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
3: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
2: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
3: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
2: ส่งก่อนรวยก่อน
3: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
2: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
6: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
6: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda

บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม mm. จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: เตรียมพบกับปรากฏการความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ82ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30 พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5